0: ใช่ใช่ใช่ละธรรมดาเดียวยันวันคาริกาเคยนำมาแก้ข้าเดียวปัตตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะปัตตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะ
1: ปัตตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะ
0: สมัครกันว่าอะไรกันครับถ้าเป็นอะไรเลือกชุดเดียวเลยครับเรดิโอสัพพัลตา
2: เรดิโอสัพพัลตา103.4 เมกะเฮิรตซ์
3: ยุ่งนั่นมันไล